0: ทุกเรื่องเลยเมื่อวานนี้ก็เรื่องของที่ผมรายงานไปก็เป็นเรื่องของทุเรียนเนา
1: ะ
0: เขาทำแบบในเรื่องของ Guinness Book ไปแล้วอะนะครับแล้วตอนนี้ก็เรื่องของการแพทย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับคุณมอนิกาเซียในช่วงหน้านะครับมีเรื่องของสิงคโปร์กับมาเลเซียมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังให้ได้อิจฉากันอีกครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
8: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
9: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้02-370-1

0: 0818-955-6
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะต้องขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อาจจะได้ยินเสียงไอของเจเจเนื่องจากว่ายังไม่ค่อยหายป่วยดีแล้วเจออากาศเย็นในห้องส่งค่ะก็เลยทำให้เกิดอาการแบบนี้ขึ้นต้องขออภัยอย่างยิ่งนะคะ
2: ก็ตอนนี้ห้องส่งของสมทเรากลับมาสู่ฤดูหนาวแบบถาวรแล้วนะครับ ทุกวันเลยแบบหนาวมากนะครับเอาละครับเดี๋ยวขอให้พี่เจเจหายเร็วๆนะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับพากันไปตามที่สัญญานะครับไปดูที่มาเลเซียครับกับสิงคโปร์เขามีโครงการนะครับ RTS Link ก็คือเป็นรถไฟเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างมาเลเซียนะครับที่มาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยเขามีชายแดนที่ติดกันเพียงแค่ข้ามน้ำข้ามสะพานไปปั๊บก็ไปถึงอีกหนึ่งประเทศหนึ่งแล้วก็ผู้คนมากมายนะครับที่เป็นคนมาเลเซียก็สามารถเข้าไปทำงานในอินโดนีเซียแต่ที่ไม่ใช่ครับคนมาเลเซียไปทำงานในสิงคโปร์แต่ที่จะต้องไปอยู่ในสิงคโปร์เนี่ยซึ่งค่าของที่ค่าเช่าอะไรต่างๆเนี่ยมันแพงนะครับบางทีก็คนสิงคโปร์เองเขาก็ไม่อยู่ในสิงคโปร์แต่ว่าเข้ามาอยู่ในมาเลเซียนะครับเพราะอะไรอย่างหลายๆอย่างมันถูกกว่าแต่ว่าทำงานในสิงคโปร์ก็อาศัยนะครับการเดินทางข้ามพรมแดนนี้ตามปกติแล้วก็จะต้องขับรถแต่คราวนี้เขาได้ทำทั้งสองประเทศเนี่ยเขาได้ร่วมมือกันทำนะครับเป็นเรลลิงก์นะครับเป็นรถไฟ RTS นะครับเป็นเรียกโครงการจาโฮบารูสิงคโปร์ Rapid Transit System นะครับสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เขากำลังอยู่ในระหว่างการเทสกันตั้งแต่วันที่ตั้งแต่หลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการแถลงออกมานะครับจากผู้นำจากผู้ที่รับผิดชอบในส่วนของการสร้างรถไฟความเร็วตรงนี้นะครับบอกว่าเรากำลังทำเสร็จแล้วนะแล้วก็เป็นสถานีที่สถานีบุกิจชากาที่ในรัฐยะโฮบารูเนี่ยแล้วก็สถานีบูทแลนด์เหนือของสิงคโปร์เนี่ยได้เชื่อมต่อกับRTS Link เนี่ยยาว4กิโลเมตรนะครับจะช่วยให้ผู้โดยสารเนี่ยเดินทางข้ามประเทศระหว่าง2สถานีนี้ได้แล้วก็มาต่อกับMRT ของสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่าในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเส้นทางสายนี้เนี่ยจะมีผู้ใช้งานเนี่ยไม่น้อยกว่าวันละ 40,000 คนเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงของการทดลองระบบนะครับซึ่งก็จะทดลองกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะเปิดให้ใช้ในวันที่31มกราคมปีหน้าครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มาจากสิงคโปร์ที่ฟังแล้วก็ตาร้อนนะก็คือสิงคโปร์กำลังมีกฎหมายใหม่ออกมานะครับว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยจะต้องไปตรวจสอบผู้ที่มาลงโฆษณาในแพลตฟอร์มของตัวเองไม่รู้ว่าพี่จะเจอไหมครับผมเนี่ยจะเจอทั้งในบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะมีที่ออกมาโฆษณาบอกว่าซื้อแว่นนี้เลยนะถ้าคุณจะสายตายาวสายตาสั้นใส่เลยมันปรับเองอัตโนมัติมันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปได้เหรอ
1: นั่นน่ะสิจะแว่นอัจฉริยะเหรอคะนี่ยังไง
2: ใช่ครับผมแว่นอัจฉริยะแล้วก็มีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบมันเหนือจริงเกินจริงซื้ออันนี้เลยแบบต่อไปคุณไม่ต้องไปจ่ายเงินค่า Wi-Fi ให้กับบริษัทนู้นบริษัทนี้แล้วใช้อันนี้แบบมีสัญญาณจากดาวเทียมทั่วโลกราคาเพียงเท่านี้เท่านี
1: ้
2: ซึ่งทางสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าไอ้โฆษณาอะไรแบบเนี้ยที่มาลงโฆษณาในแพลตฟอร์มของคุณเนี่ยคุณต้องตรวจสอบด้วยมันมีลิงก์ไปสู่การหลอกลวงอะไรหรือไม่นะครับเพราะถ้าเกิดไปหลอกลวงลูกค้าผู้คนที่ใช้แพลตฟอร์มของคุณแล้วไปซื้อของเหล่านี้ตามคำโฆษณาที่อยู่ในการโฆษณาบนแพลตฟอร์มของ Facebook Instagram และ TikTok คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเพราะนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายตามพระราชบัญญัติความเสียหายทางอาญาออนไลน์แล้วก็เขาบอกว่าต่อไปนะคุณจะต้องจ่ายค่าปรับถ้าเกิดไม่จัดการดูแลเรื่องนี้ถึงค่าปรับเนี่ย1ล้าน US ดอลลาร์ต่อการทำผิด1ครั้งนะครับแล้วถ้าเกิดมีการสั่งลงไปแล้วว่าผิดคุณต้องจัดการแก้ไขแล้วไม่แก้ไขก็จะโดนปรับอีกวันละ 100,000 US ดอลลาร์ต่อวันถ้าไม่ทำตามนะครับซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยมันการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยมันมากมายมหาศาลเลยนะครับทั้งในผมว่าทุกประเทศแหละแล้วก็กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้นะครับในวันที่31เหมือนกัน31มกราคม2527ทุกแพลตฟอร์มจะต้องตอบตามนี้นะครับรวมทั้ง WhatsApp Telegram WeChat Apple iMessage, Apple FaceTime, Google Message และ Google Meet ด้วยครับผม
1: น่าติดตามอย่างยิ่งนะคะพี่ต้นคะคุณฟังคะตอนนี้คุณธีระหยางค่ะผู้จัดรายการของ RTI นะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะมาเล่าประเด็นไทยเฟสติวัล2026นะฮะชวนสัมผัสเสน่ห์ไทยครบทุกมิติที่ไต้หวันน่าสนใจอย่างไรติดตามกันได้เลยค่ะ Good Morning World สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับอ
1: ร
2: ุ
1: ณสวัสดิ์ค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์เจ้าอันครับคุณสุชาติคุณวัชรินทร์สวัสดีครับคุณฟังทุกท่าน
1: วันนี้เสียงคุณธีระหยางแบบว่าดูสดใสมากเลยนะคะ
0: อ๋อขอบคุณครับ
1: อากาศที่นั่นเป็นยัง
0: ไงดีครับร้อนจัดตับแตกครับแล้ว
1: อ๋อเหรอคร
2: ับเอาเหรอโ
0: อ้ไม่มีสัญญาณแบบวันจริงๆเข้าเดือนเข้าเดือนเจ็ดตามปฏิทินจีนแล้วฮะเดือนผีประตูผีเปิดเรียบร้อย
1: อ๋อ